0: ยอหายเตียเป๊ะ
1: ยาลินดาเปติตองนออีรายาชวดโหลนลูมูเลวะเตยมูเกลอเจตออีจงเนี่ยติกติงจาตองนญัตโตทักกินาเตยยาลินาเป็นตุสตองจัวชาโตอีจงเนี่ยติกติงจาเตยชิฮันดูสตองจัวญันตองดันอเปเตยเจลีเจลีนอเอชิมุนังตุเคลีลอลอจาเตยชิตาลินดาคงโหลอชิมุนังตัววอรันเทียลายลุมปะเตียอาซาสมาตุเคียวกงโฮชื่อให้กงโฮเขาสังบิทเรียกงโฮล้อเทียนตุสตุงจัวนอหล่อปนรังยามเปมงเดตุเอตุตุเคียสยอเจตุนตะคิเคียตามุลีเอสยอจีมั่วตุหล่อหลงลีดูลีหล่อหล่อจะยงลีเปมุญโยโกเตกงหออีตูเจนึกเคียเจเคียตอรงเจชงตือจอตนจอตนจิตมดตุลอลงเจอูอัวตนเจลีจิริรงโกจิริตเฮากงหอเลยซื่อเอยลีนอก็จะเนี่ยจะสีปาตัวเคียเฮาลืนดาสะต้องจัวนอเฮาลืนดานอจิยิงยาวเคียดอตะสีหอหายเปเนี่ยไปสีจะรูเทียหายตัวเกาะชาเตเกอีเชียกีจะชินน้องเขากงหอลอนอีเชียนน้องเขากงหออีเชียนน้องตรงนั้นดูสตังจัวมึงตัวหายรูน้องเทียคิดตาเงินตาละกูนรอมูโตโซลุเตเฉยเดียเตเฉยสอยน้ำมันมึงย่อเทียยันในว่าที่จะเชียหายเดียก็จะเนี่ยจะสีตัวป้าเสือว่าตัวกงเชียเทียตัวหลงเก๋เขียนน่ะเนาะใช่ฮะเสริมบริจาฮะกงโหลอยยะฉูมั่วจะหลงหล่ออวดแท้ซอยจอดอีตะกูซื้อก็เสดอชิปาเขียเจอลิกุญจอญะลิทออูมันญะลิฮะกงโหมาทออูญะยะวะกงโหมาเสดอชิกงเป้มัวไอ้ขอเชอว่าชาวอเมริกาเตียโมฮันนีนะจิเสดอชีกงโตเกซีโดฟิสโรเองกาเดินมุตโรปอนดาลาโทรสตรีมาเสดอวาลือตีนังปอเป็นมงหนาจงมาเลยตัวไทยดวนร้อนจริงจริงจนเจอเสียยงกติเตอร์เขาว่าทีวีเทียนเจคิตาลินเตอร์ชอจงตื้อตื้อว่ากงหอเปตอมุนทาคันโซจอนตงยาโรตอนเจโรเปวายานเดจะกับพาชนะมุนเจมบ้านวาชิเชียนเดเนเดยาเปมงมุกงทาคันโซจอเทียจอนเดจะยาเปมงออดใส่เตมจอเทียอีเซียเจเลวกับพาเรนโตจึงช่วยจอเอยาเลนอสักกอบเจเนจอสีมอเชียมูคือเนี่ยละฮะมอเชียตัวเป็มงลุชลุมเบเทียฮะป้าตัวว่าเธอเทียตัวเขียเขาหลืนดันนอเทียเขียเขาหลือเขากงหอเทียเนี่ยเลยกงหอเจกุยวอรันเทียลาลุมปลาเทียเขียดเด้อฮอนดันนอเราอยากเขียดเด้อยังจิตโตเนี่ยเขาติดหล่อเนอเอเยลินอว่าเทียเชื่อเดี๋ยวจะเนี่ยจะสีเยอะตัวป้าว่าตัวกงเชื่อเทียตัวป้าเขียนตัวสตังจัววีเทียเต้นอย่าจ่อไปจ่อเนี่ยสิคือที่นังชาโอ้สู้ตัวเนี่ยเราเตะนอรู้ชี้หล่ออัวเจขันรู้สึกต้องจวนเราก็จะกงหอมงสไซตี้ทอหล่ออัวเทียสุดเลยกูเตะชี้หแต่ไปจนเนี่ยเตะนอขอตัวเนี่ยขอตัวเนี่ยเทียเตะชี้หล่ออัวรู้กงหอสไซตี้เทียกงหอกงสังหล่อป้าตัวเป็มงเกออีเชียกีเทียป้าเป้เจอหลุมมงเหลียวสต้องจวนอวีเตียเป้ชุมมันใช้เกินตัวมงเตียอีเชียเจเหยียบป้อนตัวมงเจเหยียบเคเหยียบจอเจขี้เคียตัวก็เตียเคตัวเป้หายมงนอเจจีเรเคตัวอยู่ใช้นั่งหรือซื้อเอเยลินอเจเทียงเลนอเอเยลินอก็เสด็จตัวเคเขาหลุดดันนอเตียดันนอยเกิดลุมมงเทียหอเครดอนได้เตะโปเทียเกชาสอสาสาสอสามงเทียเกลอเจเทียหออัวก็เปเตมิตุมิญโยอ 一切了，古董龙干叫来蒙叫路的，叫你那车着，叫你叫自己是的，天叫东菜路个多，我都公司的都钱都是东叫的，那天一个路是东叫那天来去东叫个天么蒙叫路，伢着那个天车么着，厉害能个天包的被蒙了。我叫路人找中的呢。

0: 相对的团队啊，有这珠海，有这珠穆海了，有诸多都贡献到，所以西半部都贡献到太多。那么这种内容多点啊，这有没证据做出来就够钱啊？你估计白天的什么？你管那管有几债好的钱了，所以给钱到了底下的那没差到了，你这么多月我多。带去以后等到共和他的被要被要我提起跟来的呢好给骗的用用家的家给狗呢还有狗的家家所以我又做骗的呢有狗的记住的记住我的记住我把狗贴所以的默认的那么不管给我们贴那么一梦的证据中呢那个鱼还能呢那要的那里还能呢就保的哦那十八个呢我都也对说到不可我自己在北马去报的呀我的家人但是嘛那天说的是公的公学的我说的这种被我母亲到北马的家人
1: 这里古萨嘛你里的车呢给我让天哪嘛中国罗塞蒙给差不了，用来这里古堡，这里古堡也可以到我后里，可叫我后里沃兰铁，到那个莫寨州个的瑞斯麦，我到木铁后里的这里古是嘛古我，别到我那的这伢这云潘南尼孔。chỉ có một vợ từ rõ mong tu có nhớ là thôi nhớ cái chùa là có dân cho họ mua sổ và mấy khách này chỉ bố khó là có tổ lúc cúng nên đó là chỉ cho họ có mua sổ ác chứ là có sổ và muốn tổng tạo sẽ là cho họ chỉ là sẽ sai ú có giờ ít tù năng khoa cử cử nó chỉ là chỉ đi chạy câu hô lửa thế nè nè nè
0: nè nè nè你没证据的还，那么我提没证据啊？这还得给十八呢，给十八的，有么装备中把楼多少倒了？现在因为我当时嘛，因为我当时就是嘛，那把我的有一组羡慕的好，还有么多发给十八的那些内幕装备等于也都好的哦，么也做我。在后面的嘛，因为我当时有人跟着是很多那些因为证据呢，我
1: 就
0: 搞被蒙说搞过几天，然后出来十八天一个，我被我的记录清理没全没天的，或者是不咋个太难的我，那就我找他，我也去报干部那个呢，就是等于就是帮前人丢了八角的人呢，
1: 然后
0: 就拿出来是出来去八的店那些那种。我们还那个，打不着那点，就被没着去，对吧？对对，反正那还说的好，七八级到了了，那就被没着去，也可能，觉得蛮的苦水，到家的这种累了。
1: 要个，
0: 那那他们就是那么就出现，那因为我只交也说交给老师，不得叫我到弄被他他给那天。
1: giờ đi nó vẫn nó ứ cô tàu thả mình chỉ chọn được số tăng chuột thế và kẻ lừa giả lại thế bây giờ đi nó chọn nhà chốt sĩ bây giờ lên từ một xe đất bộ tàu ba là họ tàu ba kia đặt nó thế kia và cùng hộ thế bây giờ đi nó bé chỉ kia chè giờ bé chỉ kia cùng hộ chỉ kia hai luôn số tăng chuột đặt nó chè giờ anh sẽ bé mong ý chỉ là cầu rồi cho bé mong luôn bề thế bên mong chờ lũ là cha chỉ là một khóa tư là chuyển đi đi là chỉ trong gọi tên nhà anh tông và chỉ dân đi tên đại là thế giờ lên nó bé giờ hay lũ nhiều xe rò là thở cho nhà cho sĩ tôi và tôi cũng xe theo ba tôi kia hậu lử nhớ trong đàn nó thế giờ lên nó và thế chỉ xe thì cho tôi cũng xe bây giờ tôi xin chi nhớ trong nó thì có thầu chùa thầu sơn tơ nhà trụ tỷ sơ trà trẻ
2: giờ là đặc ca cha ít con gì trò cho tu cũng xia nhà trụ phải đi sang Victoria nữa nhà trụ ตอนนี้ต้องเก๋อีช่องไปมอมิถีอีช่องเอจีเอ็มมิถีเนอะเนี่ยตอนนู้นตีก่อหรือจวดเหลียวเช่นก็เจ้าเถอะเสียเจ้าเถอะสันสอนเนี่ยตอนนู้นสาธิตเด่นตอนเต้นเนาะเนี่ยตอนเด็กกูเจนเนี่ยก็อีวูฟสตรีทใครก็ไปเป็นสายชีเจ้าเราไปยอมพวกเกศิตาท่าเอเจมิตีหัดจ่ออีช่องปุ่นชีเนาะเช่ไปเขียนสอตรงเนาะโตเหมือนโรงเรียนเทียก็ชื่อสังชาเปล่าไปยังสายตุ๊ดเจ้าตอนดาบมองโปรแกรมสัตว์ต้องจวดที่ที่เป็นเซนนะวีเดียตุ๊ดเจ้าแขนดาบสัตว์ต้องเจนนะตุ๊ดแขนโตอ้อสบายนอนละอ้อเทิมนอนละก้นไตก็เคี้ยวเลยนะฮะอย่าเราไว้ตุ๊ดตุ๊ดก็เสียสื่ออย่านอนในสุดเจ้าว่าว่าตุ๊ดก็เสียหัวสัตว์ต้องจวดที่ที่เป็นเซนนะในหัวใจตัวก็เกศลาตอนเธอก็เช่นย่อลีกูหายตาละนอตอนนู้นตอนนั้นไอตัวนั้นเนี่ยตัวสายตุ้ดเจ้าเนี่ยตอนดาเชียร์เนี่ยตอนนั้นก็เขียนสองจงจัวเราหมู่โตอีสองอ้อสองตอนเดนนอมาเรียสายตุ้ดเชียร์ไอว่าที่จะเชียร์ที่นี่จะอุ่นเหนียวจีที่จงตุ้ดกงเชียร์เสด็จไอตัวกงเกศลาล่อตอนนู้นตีก็อ้อลุจวดลีอันนี้ก็เจ้าหนอทศเหอจวดทศสันสอลาหมู่โตยาตาสุนดาเนี่ยตอนนู้นแสดงเด่นนะยันนั้นได้เป็นนั่งกับอีวูดฟูสตรีทใครก็ไปเป็นสายจีเจ้าเอ๋ยสายตุ้ดเธอชื่อตุ้ดเธอจ่อสัตว์จุดเชียร์นี่นะเนาะตอนเต้เจ้งแจ้งหังเนอะไอ้นี่แสดงเจ้าตัวกุศลเนาะตัวกุศลเทียชาวสัตว์จุดนั้นเทียรู้สัตว์กุลสัตว์เนาะเจ้ายนู้นนำพอกูก็สัตว์ซาจะไปซีมุดโตตุบัวหรือซีมาลูสตองบิลองเทสซานะจิมกูได้สิ่งเดียวแคนเซลละจิโป้หาลิจากูต้องเทสโซลุลีที่และทอออตมติเทียจิโป้เตียแล้วเขามาแคนเซลลิจากเตียวมาเต็มมังอาจีดังกูต้องสตองแล้วมาแคนเซลตีซาชิตาเมซี่โรเล่เสด็จจ้าตุกุเสด็จละเล่นจ้าลูโซฮูนะเจก้าหาตัวกงเกศลาตอนนู้นแต่ละอุจันดาว
1: เจเยลินาเปชิเฮไฮลุมงเจตือยูตาชิเฮเจวีเตจมัววะตุกงเชจงเทเอเยลินาชาโตเจเนจสีไฮซอซอตังจูราชิมัวตุกูเชียไฮซอกงโฮราชิมัวตุกูเชียฮูมัวเกชะลาราชิมัวกูตุกูเชียเยลิตากิโตอชิมงมุตอยีมงเกิดกิจใจมงเราชิมว่าตุกุเชียยาลีเป้มงขอเชิญว่าอาชีสิกเชียเอยาตีเขาตื่นเสด็จเขาต่อเขาตื่นเราชินดีลีเกิดกิจใจเราชิมว่าตัวตัวเชิญตัวจิตเชิญตัวกู้ดันนั่นเราเชิญตัวกู้เขียซื้อกงหกเราชงตื่นปู่ตุนเหนือเราจะตุตันตอกได้ใจตากาชีว่าละหายรีไซเคิลว่าซื้อเอเยลินอมาชิโปยาติลิจาเชตเกอร์เจเปียมุจโจเกจใจเจเตละซื้อเลยมีเตียชิโมตุกุเชียเลยเอเยลิเปชื่อเหยจิตาเลยจิโกต่อจากนี้จะซีมูสกิตุลันจีเกนักการยังไงตรงเอมาชิงจีดัวหรือลุลิเปียเนี่ยลีนุ่นหน่อยเอทอก็แสดงน้องกันยังตรง